มาตายความมาตายไงปีเล่คนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรบิดาชกุชิพยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็ตต่อไปจะตายเอาดูเช่นไม่ยังมาในคนนี้คนทำไม่รักคนน้ำหมดเอาทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิพยันมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิกรูกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิกรูเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินเบียบัตตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าวอามาเมื่อไหร่ร้องเอ๊ะได้เข้าตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันท่านนับเป็น4 2 5 41เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่ละคุณอะไรมากนะทำไปเรียกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตั้งยาวดูสิเราแค่ไม่งั้นมาในวันนี้คุณความมั่นใจคุณน่าหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนอันดับหนึ่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอไอแอร์บบานาวเนย์สุบิดาพินชาจูซี English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดโฟร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าปัยตาลีสัตอาร์ชาอันท่านเอาไปสามบิ๊กไปตีสปานเซ็กซ์ตาลีเอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไปวิราชุกุชิพยันชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงเลยคุณความมั่นใจคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูฟเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิพยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์สตามาบิกรีโอเอไอรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษภาษาคัตชาคุปินเบียบัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์อินพอร์ตโซลาร์ซิสต์เอาอินพอร์ตก็แบตเตอรี่ฟันนี่พินชาซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตฟันนี่ปูจูดินชาทาวอามาเมื่อไงร้องเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547887 อันท่านเอาไปสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์40เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู